0: 3ZZZ 92.3 FM
1: ครีทูเปอร์เซ็ตขึ้น 92.3 FM
2: คำคติเตือนใจสนะความโมโหด้วยความเมตตาสนะคำนินทาด้วยความสงบเงียบสนะทุกสิ่งด้วยความอดทนรายการหาและได้ราชทรของสถานีวิทยุ 3ZZZประจำปี2026ได้เริ่มแล้วแต่วันที่1 October ไปหาวันที่31 October การที่ต้องการ donate ให้เข้าไปเว็บไซต์ www.3ZZZ.com.au/donate หรือว่าติดต่อไปทางสถานีหรือพบพ่อกับพวกข้าพเจ้าก็ติดต่อได้เป็นกันขอบใจ
1: ค่ะสบายดีเนาะท่านผู้ฟังที่คิดถึงทุกท่านกับพบกับรายการวิทยุภาคภาษาลาวแห่งนี้อีกเช่นเคยที่ 3ZZZแห่งนี้กับเป็นยังไงนอทานผู้ฟังอาทิตย์นี้ฝนตกเกือบหมดทิศมื้อนี้นี่ก็ยังเย็นดาวเย็นอยู่เนาะก็อันนี้ก็แม่นฝนตกแรงจนว่าหลายเขตเนาะบางเขตก็แม่นมีน้ําท่วมน้ําอังเพราะว่ามันระบายบ่ทันเพราะว่ามันตกหลายกว่าปกติแม่อย่างซี่เนาะนอกจากนี้ก็เกิดขึ้นหลายแห่งก็มาระวังกันรักษาสุขภาพเนาะท่านผู้ฟังเนาะการสิหนาวเย็นอยู่กะอาทิตย์สิมานี่ก็สิไข้ขึ้นแดจักหน่อยเนาะเพราะว่ามันก็มีแต่บางมื้อเท่านั้นที่ว่าฝนตกกันยังสิหายใจได้แดเนาะกะเป็นยังไดกะสิแหละมันสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงในทั่วโลกเลยกะว่าได้เนาะกะหนักหน่วงบ่แม่นเฉพาะแต่อยู่ที่วิกตอเรียหรือว่าเมลเบิร์นของพวกเฮาหรือว่าออสเตรเลียของพวกเฮาก็เกิดขึ้นหลายๆประเทศเนาะก็มีหลายๆประเทศที่ว่าเป็นฝนตกแบบกระทันหันแม่อย่างซี่ก็น้ําท่วมกันระยะนี้ก็อาทิตย์นี้ก็ผู้ที่ว่าเดินทางไปประเทศไทยนี่ก็อาจจะบ่คักบ่แน่ปานใดเนาะเพิ่นก็ยังกรมอุตุของประเทศไทยเพิ่นก็ยังเตือนอยู่ว่าอาจจะมีฝนตกแรงมาอีกก็ให้ระมัดระวังเนาะสําหรับท่านผู้ฟังท่านใดที่ว่าอาจจะต้องได้เดินทางผ่านประเทศไทยหรือว่าไปประเทศไทยระยะนี้เนาะการศิลาก็เหตุการณ์ที่ว่าเฮาบ่สามารถที่จะแก้ไขได้เนาะอันนี้นอกเหนือไปจากน้ําท่วมไม่หยังหรือว่าสภาพอากาศที่ว่ามันเปลี่ยนแปลงไปจังซี่นะให้กําลังใจกันเท่านั้นเนาะแล้วก็คือก่อนอื่นสิลืมนี่ก็แม่นมาบอกอีกสําหรับท่านผู้ฟังที่อาจจะใส่โมงที่ว่าใส่แขนบ่หรือว่าใส่แผ่นฟ้าหรือว่าตั้งโต๊ะเนาะก็ฮอดเวลาอีกแล้วสําหรับการเปลี่ยนแปลงโมงเนาะมีการอันมื้ออื่นนี่กันสิว่ากันเวลาเปลี่ยนแท้กันเป็น 2:00 น.ก็สิขาดทุนเนาะสําหรับการเริ่ม Daylight Saving นี่แม่นเฮาสิได้ตื่น20ก่อน1:00 น.สําหรับท่านผู้ฟังที่อาจจะมีนัดบ่หรือว่ามีไม่หยังจัดแจงมื้ออื่นนี่เนาะก็ต้องเตรียมไว้เนาะกันแล้วได้ตื่นเช้ากัน1:00 น.เพราะว่าโมงหันบิดไปทางหน้า2:00 น.ก็สิเป็น3:00 น.จังซี่เนาะก็เพื่อกันไว้ก็เปลี่ยนโมงก่อนสิเข้านอนเนาะแต่สถาว่าใส่มือถือนี่มันก็สิเปลี่ยนแบบอัตโนมัติก็บ่ต้องห่วงเนาะสําหรับโทรศัพท์มือถืออันนี้ก็มาฝากไว้กันก่อนสําหรับท่านที่อาจจะใส่โมงใส่แขนเนาะหรือว่าตั้งโต๊ะตั้งฟ้าหรือว่าห้อยฟ้าแขวนฟ้าแม่หยังซิก็ฮอดโมงเปลี่ยนกันอีกแล้วเนาะก็เวลาหมุนเวียนเปลี่ยนไปก็สิละก็บ่ได้หยุดยั้งทุกๆเสี้ยววินาทีก็แม่นหมุนไปตลอดก็แน่นอนเนาะก็จะสิมีโอกาสแบบว่าเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่ได้หลายขึ้นตื้มเพราะว่าเวลาเปลี่ยนโมงแล้วก็มันสินานค่ําเฮาก็สิมีเวลาหลายตื้มสําหรับเฮ็ดไม่หยังในแต่ละมื้อนี่เนาะก็ดีนี่ก็คือว่าแล้วก็อยู่ในนี่ก็ในระหว่างนี่ก็เปลี่ยนแปลงโมงบ่หรือว่าแม่หยังซี่ในระยะนี้ฤดูกาลใบไม้ปงนี่ก็ยังมีปัญหาเนาะเกี่ยวกับท่านผู้ฟังที่ว่าเป็นโรคภูมิแพ้หรือว่าเป็นเฮฟีเวอร์เนาะเพิ่นก็ยังเตือนอยู่กันมันก็สิมีแบบมือแห้งมือคอยแม่หยังซี่ก็ให้อันเบิ่งแยงตัวเองเนาะสําหรับระยะนี้อาการแน่นอนเนาะก็คือใบไม้ปงไม่ยังฤดูนี้นี่ก็ฤดูการใบไม้ปงก็จะมีเทศกาลต่างๆให้ไปม่วนซื่นลื่นเริงกันเนาะกันยังสําหรับเมลเบิร์นโชว์กันยังมีอยู่เนาะสําหรับสิหมดมื้ออื่นนี้เนาะมื้อสุดท้ายเมลเบิร์นโชว์แล้วก็ลูกหลานเฮาก็พักเรียนก็สิได้สิ้นสุดลง สำหรับอาทิตย์นี้เนาะแต่ว่ากันยังมีหลายแห่งอยู่ให้ไปเที่ยวชมบ่ว่าจะเป็นนั้นบนสวนดอกทิวลิปบ่แม่นหยังซี่กันยังมีอยู่เนาะสำหรับท่านผู้ฟังที่ต้องการอยากพาพี่พาน้องไปเที่ยวไปชมดอกไม้งามกันยังมีโอกาสอยู่คือว่าแล้วก็อันนึงเริ่มรายการมื้อนี้ก็สถานี 3ZZ ของพวกเฮาก็ได้เริ่มแบบกันการหารายได้ประจำปีขึ้นแล้วก็คือท่านผู้ฟังเนาะที่เป็นแฟนประจำบ่หรือว่าท่านที่เอาเข้ามาใหม่ก็ฮู้จักเนาะว่าสถานี 3ZZ แห่งนี้ก็เป็นสถานีอาสาสมัครสำหรับผู้ที่ว่ามาจัดทํารายการนี้แม่นอาสาสมัครทั้งหมดเนาะบ่ได้เงินล่ําเงินเดือนแม่นหยังแต่ว่าสถานีก็ต้องมีค่าใช้จ่ายเนาะค่าไปว่าออกอากาศแม่นหยังต่างๆและบ่ว่าสิเป็นค่าน้ําค่าไฟที่อยู่สถานีหั่นค่าแอร์ค่าทําความสะอาดหรือว่าค่าโทรศัพท์ค่าอินเทอร์เน็ตค่าพิมพ์เอกสารต่างๆหรือว่าค่าแบบจองเว็บไซต์เนาะเฮ็ดเว็บไซต์นี่แล้วก็ค่าประกันภัยค่าแบบใบอนุญาตให้ออกอากาศนี่แหละเนาะสําหรับใบอนุญาตที่ว่าสําหรับให้ตั้งวิทยุเนาะสถานีวิทยุหรือว่าอาจจะเป็นไปอนุญาตให้ค่าเปิดเพลงต่างๆเนาะในสถานีที่ว่าป้าออกนี่เพิ่นออกให้แล้วก็นอกจากนี้ก็ค่าส่งเนาะเพราะว่ามันก็ต้องได้ใช้ขึ้นส่งตรงให้ท่านผู้ฟังได้สามารถเปิดฟังวิทยุได้เนาะขึ้นส่งค่าขึ้นส่งแล้วก็นอกจากนี้ก็ยังมีอุปกรณ์ต่างๆที่ว่าใช้อยู่ในสถานีเนาะก็ต้องจําเป็นต้องได้ซ่อมแซมบ่ปรับปรุงมาอย่างซี่เนาะรักษากันไว้แล้วก็แน่นอนเนาะก็พวกแม่จัดรายการเป็นอาสาสมัครแต่ว่าพนักงานอยู่ในเฮ็ดเวียกอยู่ในสถานนี้ก็ต้องมีเงินเดือนเนาะอันนี้แล้วก็นอกจากนี้ก็พวกอาสาสมัครที่ว่ามาจัดทํารายการนี้ก็อาจจะต้องการไม่อย่างนอกเครื่องใช้เครื่องไม่อย่างเพิ่มเติมบ่ซี่ก็เพิ่นก็ต้องได้ซอยเนาะอันนี้ก็เลยจําเป็นเนาะรัฐบาลให้ทุนจํานวนนึงแต่ว่ามันบ่เพียงพอเพราะว่าเพิ่นให้แบบทุนสําหรับสถานีอาสาสมัครบ่ได้หลายบ่เพียงพอสําหรับการมาดําเนินการนี้ดังนั้นกระทั่งสถานีก็ต้องหารายได้ประจําปีเรเดียทอนเนาะซึ่งเริ่มมาแล้วตั้งแต่วันที่1ของเดือน10นี่เนาะคือวันพฤหัสผ่านมานี่แหละก็จะไปสิ้นสุดเพิ่นแหละเนาะท้ายเดือนเพิ่นแหละเนาะวันที่31ออกตุลาคมเพิ่นว่าให้เดือนนึงแต่ว่าทุกๆปีก็ได้มีการแก้ยาวซะเพื่อเวลาทานใดที่ว่ายังบ่ท่วงทันเนาะอันนี้ก็เฮียกฮ้องเนาะสําหรับ30กว่าปีที่พวกข้าพเจ้ามาจัดทํารายการนี่ในที่นี้ก็สําหรับทานที่เข้ามาใหม่บ่หรือว่าเป็นสมาชิกใหม่เนาะอาจก็บ่ฮู้เนาะว่าพวกข้าพเจ้าจัดทํานี่ก็เป็นอาสาสมัครเฮ็ดมาแล้วก็รายได้นี่แหละเนาะก็ได้รับการสนับสนุนอุ้มสู้จากท่านผู้ฟังทุกท่านเนาะบ่ว่าจะเป็นค่าเป็นที่ว่าเป็นสมาชิกประจําปีของทั้งสถานนี้ที่บงไว้และก็ค่าที่ว่าเรดิโอทอนประจําปีนี้เพิ่นก็บงให้แต่ละรายการให้ได้อย่างน้อยเนาะแปลว่า1,000ดอลลาร์อันนี้การทั้งรายการภาคภาษาลาวก็ได้รับการสนับสนุนช่วยเหลือจากคนลาวของพวกเฮานอกจากท่านผู้ฟังบางเทื่อก็อาจจะเป็นห้านค้าห้านขายบอกจังซี่นางเทื่อเพิ่นมีเกณฑ์น้ําจิตน้ําใจซอยมาก็อันนี้ก็ขอขอบมกขอบใจเนาะที่ว่าสนับสนุนมาเป็นเวลา30กว่าปีอันนี้ก็อีกเทื่อนึงเนาะกันในระยะนี้ก็ติดต่อพวกข้าพเจ้าได้เนาะสําหรับท่านที่ว่ามีน้ําใจอยากบริจาคซอยทั้งสถานนี้ที่ว่าไอ้และการของพวกเฮาสามารถที่ว่าจะยืนยัดและก็ดําเนินต่อไปกับชุมชนชาติอื่นๆเนาะก็อันนี้เรดิโอทอน2026เนาะเรดิโอทอน2026ก็เริ่มมาแล้วนั่นก็ฝากกับท่านผู้ฟังกันเนาะสําหรับเรดิโอทอนปีนี้เนาะมีอันตายคร่าวๆก็คือเป้าหั่นแหละอันในระยะนี้เนาะที่ว่ามาฝากท่านผู้ฟังกันหลายเรื่องหลายราวที่ว่าเกิดขึ้นเนาะกะก่อนอื่นเมื่อกะสําหรับผู้ที่ว่าได้ใช้บัตรมีหยังต่างๆเนาะบัตรมีหยังก็บัตรเครดิตการ์ดบ่หรือว่าบัตร ธนาคารมาอย่างซี่เนาะก็เริ่มตั้งแต่วันที่1เป็นต้นมานี่เฮาสิบ่ได้เสียค่าธรรมเนียมเนาะหรือว่าที่เพิ่นฮ้องบ่เซอร์ชาร์จแล้วแต่ว่ามันก็อาจจะไปกระทบเนาะก็เขาก็จะมีอันบรรดาผู้เฮ็ดธุรกิจก็อาจจะมีวิธีทางอื่นๆออกไปแต่ว่าในตอนนี้ก็แปลว่าเฮาบ่ได้เริ่มใช้แล้วเนาะแปลว่าบ่ได้เสียค่าธรรมเนียมของการใช้บัตรต่างๆว่าจะเป็นบัตรเครดิตบัตรวีซ่ามาสเตอร์มันอย่างต่างๆนั้นเนาะก็มาฝากท่านผู้ฟังแล้วก็อีกอันนึงข่าวดีสําหรับที่ว่าทางรัฐบาลวิกตอเรียเป็นซอยประชาชนชาววิกตอเรียก็คือตั้งแต่วันที่1หั่นแหละเป็นต้นมาอาการไส้ไฟฟ้าเนาะในระหว่าง 11:00 น. หา 2:00 น.เป็นฟรีเนาะแปลว่าอันผู้ใดไส้ไฟตอนนั้นหั่นนะเพิ่นสิบ่เก็บค่าไฟฟ้าดังนั้นมันผู้เพื่อสิว่าซอยให้คนมาไส้ตอนนั้นกาการซักเครื่องบ่เนาะสิว่าไส้จักซักเครื่องที่ต้องไส้ไฟฟ้านั้นก็เป็นการดีเนาะที่ว่าอันซักเครื่องอบเครื่องเนาะในเวลา 11:00 น. หา 2:00 น.หั่นก็มาใส่ตอนนั้นหรือว่าท่านผู้ฟังท่านใดที่มีเตาไฟฟ้าบ่มีหยังหรือว่าเครื่องไฟฟ้ามีหยังต่างๆเนาะหากว่ามาใส่ในระหว่างนั้นก็แปลว่าท่านสิบ่ได้เสียค่าไฟเนาะก็เสียอันนี้รัฐบาลมันก็ซอยแบบค่าของชีพแต่ว่าเพิ่นให้อันนี้มันก็ตอนนี้นี่แปลว่ายังบ่มีกําหนดเพราะว่าอันนี้มันเป็นนโยบายของรัฐบาลปัจจุบันนี้เนาะอันนี้ก็บ่แน่เนาะเพราะว่าอาการเลือกตั้งเทื่อหน้านี้เนาะบ่ว่ารัฐบาลนี้สิได้เป็นหรือบ่แล้วก็ทั้งรัฐบาลใหม่เพิ่นขึ้นมานี่เพิ่นสิยังคงเก็บนโยบายตัวนี้ไว้หรือบ่เนาะอันนี้ก็บ่ฮู้แต่ว่าในตอนนี้เนาะเพิ่นให้ปล่อยให้ใช้ในตอนนี้แหละจนกว่าบ่มีกําหนดเทื่อเนาะอันนี้ถ้าว่ามีการเปลี่ยนแปลงแนวใดก็ข้าพเจ้าก็จะมานํามาเล่าสู่ท่านผู้ฟังอีกเนาะอันนี้ก็เป็นรัฐบาลซอยประหยัดไฟในระหว่าง 11:00 น. หา 2:00 น.ในทุกๆมื้อเลยเนาะตั้งแต่วันที่1เป็นต้นมาอันนี้ก็มาฝากท่านผู้ฟังกันเนาะเกี่ยวกับเรื่องนี้เนาะก็ทั้งแต่นั่นแหละก็มันก็อาจจะซอยได้จักเล็กจักน้อยเนาะอันนี้หลายคนก็เริ่มมาใช้แบบซักเครื่องซักของอบเครื่องอบของในเวลาตอนนี้นี่แล้วเนาะก็เลยอันเฮ็ดให้ประหยัดขึ้นตื่มจักน้อยนึงเนาะแล้วก็นอกจากรัฐบาลที่ว่าซอยแล้วแต่ว่าผู้ที่กู้ยืมเงินนี่ก็อาจจะต้องมีการทบทวนขึ้นใหม่เนาะเพราะว่าในอาทิตย์นี้นี่ก็ทางธนาคารกลางหรือว่า Reserve Bank ของออสเตรเลียนี่เนาะเพิ่นก็ได้มาประกาศขึ้นอัตราดอกเบี้ยเนาะอันนี้ก็ขึ้นเป็น 4.6% นี่กันนะว่าตั้งแต่ปี2011มาก็ถือว่าสูงพอสมควรเนาะอันนี้ก็เป็นการขึ้นเนาะในระยะประเทศออสเตรเลียนี่ก็กําลังประสืนอยู่กับปัญหาที่ว่าเรื่องพัฒนาเนาะการใช้เงินอัตราใช้เงินสดนี่นะสูงมาหยังจังซี่นะเนาะเพิ่นก็พยายามแก้ไขอันนี้ก็สําหรับผู้ที่กู้ยืมเงินนี่จากธนาคารเนาะอาจจะมีผลกระทบทางด้านนี้พอสมควรเนาะบ่หลายก็น้อยอันนี้ก็เป็นข่าวที่ว่าเพิ่นออกมาในอาทิตย์นี้เนาะอันนี้นั่นคือออกมาในระยะนี้แหละเพิ่นออกมาก็คือข้าพเจ้าว่าไปในตอนต้นรายการเนาะก็ที่ว่ามีน้ําท่วมประเทศไทยหั่นก็โดยเฉพาะก็อยู่ในบางกอกอยู่ในกรุงเทพเนาะเพิ่นที่ว่าเพิ่นได้ออกมาประกาศถึงว่าเป็นภาวะฉุกเฉินและหลังจากที่ว่าฝนตกหนักมาแล้วก็มีถึง50เขตด้วยกันเนาะที่มีผลกระทบที่ว่าถึงน้ําท่วมนั่นเนาะก็มีประชาชนหลายพันคนเกือบ 5,000 คนเนาะที่ต้องได้โยกย้ายสถานที่ออกไปบ้านเฮือนท่านก็ประมาณ 52,000 หลังคาเฮือนเนาะที่ถูกผลกระทบจากน้ําท่วมในครั้งนี้อันนี้มันก็ออกมามันก็คิดว่าน้ํามันเกินขึ้นมาเนาะถนนหนทางไม่อย่างต่างๆอันนี้ก็ต้องกำลังใจให้เนาะก็บางเขตท่านก็น้ําลดลงแล้วเนาะเดี๋ยวนี้ก็ได้แต่ว่าก็คือเว้าในตอนต้นท่านว่ากรมอุตุเพิ่นยัง บอกวันยังสิมีพายุเข้ามาไม่หยังสิออกมาอยู่เนาะก็เลยต้องได้มีเตรียมตัวกันไว้อีกตื้มเนาะเพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆก็เอาข้าวเนาะสําหรับองค์สันตะปาปาเนาะองค์ประมุขของศาสนานิกายคาทอลิกเนาะว่าสันตะปาปาลิโอที่14เพิ่นก็ได้ทรงเสด็จเยี่ยมยามประเทศฝรั่งเศสในอาทิตย์ผ่านมานี่เนาะก็มีกันเพิ่นก็ได้มีกันเรียกห้องให้มีชาวคริสตังหรือว่าชาวคาทอลิกนี่ในทั่วโลกเนาะให้มีร่วมกันภาวนาเพื่อคนที่ทุกข์ยากที่สุดและก็ยากจนที่สุดในโลกเนาะได้รับการความช่วยเหลืออย่างสม่ําเสมอเพิ่นก็ให้มีเสียงของการปกป้องมนุษย์ชนเนาะสันติภาพของโลกของสิทธิของโลกและก็ปฏิเสธแนวคิดที่ให้เบิ่งว่าสงครามมันเป็นทางออกของการของการปัญหามันบ่อยากให้ใช้สงครามเนาะเป็นการแก้ไขปัญหาที่มีอยู่ก็ออกมาเฮียกห้องเพิ่นก็เสด็จไปเนาะบรรทับเมืองลูกมีหยังซี่แหละเนาะเป็นจุดหมายที่2ที่เพิ่นที่พระองค์เสด็จไปก่อนไปเนาะเพิ่นก็ได้เฮียกห้องภาวนาเกี่ยวกับชุมชนต่างๆในทั่วโลกเราให้ร่วมภาวนาร่วมกัน

มาฟังข่าวกันกันหน่อยกลุ่ม G7 เห็นดีเห็นพร้อมในการปล่อยน้ำมันดิบและน้ำมันดีเซลจากคลังสำรองทุกเสริญซึ่งมีประมาณ100ล้านบาร์เรลเพื่อเริ่มดำเนินการทันทีต่อเนื่อง4เดือนหลังจากสหรัฐอเมริกาได้มีการกดดันให้ EU เพิ่มปริมาณเสื้อเพิงในตลาดท่ามกลางราคาพลังงานที่ถีบตัวขึ้นสูงจากเนื่องจากสงครามของอิหร่านเป็นข่าวจากบราซิลประเทศเบลเยียมในมื้อวันที่3ตุลาว่าอยู่ที่กล้องประชุมบรรดาประเทศอุตสาหกรรมสั้นนำ7แห่งหรือ G7 แม้นมีมติห่วมกันระหว่างกันประชุมผ่านระบบทางไกลให้ปล่อยน้ำมันดิบและน้ำมันดีเซลจากคลังสำรองทุกเสริญร่วม100ล้านบาร์เรลเพื่อบรรเทาสภาพราคาน้ำมันพลังงานขึ้นสูงการเคลื่อนไหวดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากรัฐบาลของท่านโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐกดดันสหภาพยุโรปหรือ EU ให้ระบายน้ำมันดีเซลสำรองโดยก่อนหน้านี้รัฐบาลวอชิงตันกู้ว่าห้ามส่งออกน้ำมันดีเซลหากยุโรปบ่ดำเนินการซึ่งอาจมีผลกระทบต่อปริมาณเตื้อเพิงในยุโรปอย่างหุนแหงในขณะเดียวกัน G7 ก็ให้คำมั่นสัญญาว่าจะโปใส่มาตรการจำกัดการส่งออกผลิตภัณฑ์ทางด้านพลังงานระหว่างกันซึ่งสวยลุดแห่งกดดันต่อรัฐบาลของสหรัฐในการพิจารณาห้ามส่งออกดีเซลตามข้อตกลงการระบายน้ำมันจะเริ่มทันทีและดำเนินต่อเนื่องเป็นเวลา4เดือนโดยสมาชิกของ G7และประเทศพันธมิตรจะปล่อยน้ำมันดีเซลปริมาณหลายภายใน20มื้อพันธมิตรแต่ก็ยังมีการเปิดเผยรายละเอียดว่าแต่ละประเทศจะปล่อยน้ำมันประเภทใดและในปริมาณเท่าไรถึงการปล่อยน้ำมันของคลังสำรองเตือล่าสุดเกิดขึ้นภายหลังสงครามอิหร่านจึงส่งผลให้วงเกี่ยวแก่กับผลทางด้านพลังงานระหว่างประเทศหรือ IEA ได้ร่วมประสานงานกันระบายน้ำมันสำรองทั้งใหญ่ที่สุดเป็นประวัติการถึงมีจำนวน400ล้านบาร์เรลในเมื่อเดือนมีนาที่ผ่านมาส่วนทางด้านโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำของสหรัฐในยามควบคุมราคาพลังงานที่มีราคาสูงขึ้นก่อนการเลือกตั้งกลางเพิ่มของสหรัฐในมือวันที่3พฤศจิกายนี้ในขณะที่ราคาน้ำมันดีเซลในสหรัฐแม้นมีระดับสูงสุดเป็นประวัติการและต่างแห่งกดดันต่อค่าบรรดาการดำรงชีวิตของประชาชนเป็นข่าวจากนครหลวงปารีสประเทศฝรั่งเศสในมือวันที่3ตุลาว่าตำรวจปราบปรามการจราจรได้ปะทะกับบรรดา นักศึกษาในหลายเมืองในทั่วประเทศฝรั่งเศสในท่ามกลางการประท้วงในเรื่องสภาพของห้องเรียนและงบประมาณการศึกษาทวีความรุนแรงขึ้นในอาทิตย์นี้จนมีการปิดห้องเรียนประมาณ400แห่งทั่วประเทศในมื้อวันศุกร์ผ่านมาเหตุการณ์วุ่นวายเกิดขึ้นในเมืองสตราสบูร์กมาร์ไซและเรนโดยมีการใส่แก๊สน้ำตาจุดไฟเผาเหยื่อและมีการแกว่งดอกไม้ไฟใส่ตำรวจในขณะที่บริเวณนครหลวงปารีสอุปท่วงบางส่วนก็ได้จุดไฟเผาสิ่งของเลยแกงของใส่เจ้าหน้าที่ก่อนพากันหลบหนีไปทางด้านกระทรวงศึกษาฝรั่งเศสบอกว่าบุคลากรทางการศึกษาได้รับบาดเจ็บ65คนในจำนวนนี้เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน40คนในขณะที่สภาพแรงงานประกาศเตรียมนัดหยุดงานประท้วงของบรรดาครูในทั่วประเทศในมื้อวันอังคารวันที่6ตุลานี้การประท้วงเธอนี่เริ่มต้นจากเหตุนครหลวงปารีเมื่ออาทิตย์ที่แล้วก่อนขยายวงกว้างไปทั่วประเทศโดยบรรดานักศึกษานักเรียนเรียกร้องให้รัฐบาลแก้ไขปัญหาของเรียนที่ว่า
มีคนหลายหรือว่าแออัดถึงการขาดแคลนประเภทการชิดสอนโดยสปอร์ตและมันคู่และอาคารเฮียนที่เก่าสุดถึงผู้ประท้วงทิ้งเห็นว่าเป็นการลงทุนด้านการศึกษาที่บ่เพียงพอมาโดนานหลายปีแล้วรัฐบาลฝรั่งเศสเตรียมเพิ่มประมาณงบประมาณการศึกษาในปีพ.ศ. 2570อีก 1.7% อยู่ในราว 65,530 ล้านยูโรเป็นการขึ้นอัตราเพิ่มขึ้นต่ำกว่าอัตราเงินเฟ้อและขณะที่ค่าใช้จ่ายในการชำระหนี้ของรัฐบาลคาดว่าจะสูงถึง 74,500 ล้านยูโรนอกจากนี้ตำรวจก็ยังได้ยับผู้เกี่ยวข้องกับเหตุที่ก่อเหตุเกี่ยวกับความบ่สงบในประมาณ 5,000 คนส่วนใหญ่เป็นวัยรุ่นในขณะที่ชานเนรานดามานังซึ่งเป็นรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมฝรั่งเศสได้เสนอให้ผู้ปกครองรับผิดชอบและก็สดใส่ความเสียหายหากลูกหลานของฐานทำลายทรัพย์สินอย่างไรก็ดีกลุ่มสิทธิมนุษยธรรมได้กล่าวหาตำรวจใส่กำลังเกินกว่ากับบรรดาผู้ประท้วงที่เป็นเยาวชนรวมไปถึงการใส่กระบองแก๊สน้ำตาและลูกกระสุนยางเหตุให้ทางการฝรั่งเศสได้มีการสอบสวนในหลายกรณีเกี่ยวกับข้อกล่าวหาดังกล่าวนั้นเป็นข่าวจากนครหลวงโซนประเทศเกาหลีใต้ในเมื่อวันที่3ตุลาว่าองค์การคณะเสนาธิการทหารห่วมของประเทศเกาหลีใต้ได้ออกแถลงการว่าประเทศเกาหลีเหนือยิงขีปนาวุธนำวิถีอย่างน้อย1ลูกลงสู่ทะเลซึ่งอยู่นอกชายฝั่งกัมตะเป็นออกโดยขีปนาวุธดังกล่าวถูกยิงจากเหนือที่ของเมืองวอนซานประมาณ 6:00 นตามเวลาท้องถิ่นในขณะที่กองทัพเกาหลีใต้ได้ยกระดับของการติดตามของความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับการทดลองขีปนาวุธและเตรียมแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวกับสหรัฐและประเทศญี่ปุ่นในขณะที่สภาความมั่นคงแห่งชาติของประเทศเกาหลีใต้ได้เอิ้นต้องประชุมทุกเสริญเพื่อประเมินเกี่ยวกับสถานการณ์นั้นการยิงขีปนาวุธในเทอร์นี้เกิดขึ้นหลังจากน้องสาวของท่านคิมจองอึนคือคิมโยจงซึ่งเป็นได้ปฏิเสธขอเหียกห้องของประเทศเกาหลีใต้ที่ต้องการให้รัฐบาลเปียงยั่งขอโทษอย่างเป็นทางการในกรณีทุนระเบิดของเกาหลีเหนือเหตุให้ทหารเกาหลีใต้3คนได้รับบาดเจ็บในระหว่างการลาดตระเวนในเขตปลอดทหารในมือวันที่21กันยาที่ผ่านมานั้นรายละเอียดของภายหลังการลงนามประเด็นทำอิฐก็คือบทขอตกลงฉบับเต็มโดยเฉพาะคำว่าถาวรหมายถึงบ่มีวันสิ้นสุดหรือมีเงื่อนไขในการบังคืนทบทวนและก็ยกเลิกประเด็นที่2ก็คือขอบเขตของคำว่าภาคส่วนที่มีความอ่อนไหวและกลไกการตันกองของการลงทุนว่าใครเป็นผู้มีอำนาจตัดสินใจและรัฐบาลกรีนแลนด์มีสิทธิ์ในการเบิ่งคืนหรือขัดขานหน่อยหลายเพียงใดประเด็นที่3ก็คือขนาดของการเพิ่มกำลังของทหารสหรัฐต่อการเปิดฐานทัพหรือโครงการสร้างพื้นฐานใหม่ในกรีนแลนด์ยอมจะต้องใช้งบประมาณเวลาและทรัพยากรจำนวนหลายรายละเอียดการจัดสรรจัดแบ่งงบประมาณจึงจะสวยเห็นว่าข้อตกลงนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงทางทหารในระดับใดประเด็นสุดท้ายก็คือการเมืองภายในกรีนแลนด์เพราะถึงแม้ว่ารัฐบาลปัจจุบันจะสนับสนุนการเจรจาแต่การเลือกตั้งในอนาคตอาจเปลี่ยนทิศทางนโยบายได้โดยเฉพาะหากข้อตกลงถูกลิงเห็นว่าจำกัดอำนาจในการกำหนดอนาคตของกรีนแลนด์ท้ายสุดเป็นข้อตกลงสหรัฐและเดนมาร์กกรีนแลนด์จึงยังบ่แม่นใส่การเปลี่ยนสถานะของกรีนแลนด์
และบ่ได้หมายความว่าสหรัฐเข้าครอบครองเกาะแห่งนี้ที่ประเทศยังคงอยู่กับเดนมาร์กและกรีนแลนด์ยังคงมีสิทธิ์ในการกำหนดอนาคตของตนเองตามกรอบที่มีอยู่สิ่งที่เปลี่ยนแปลงอย่างมีวินิจฉัยสำคัญก็คือกรอบของความมั่นคงของเกาะซึ่งเปิดทางให้สหรัฐมีบทบาททางด้านการทหารหลายขึ้นพร้อมกับจำกัดเนื้อที่สำหรับประเทศคู่แข่งทางด้านความมั่นคงและการลงทุนขณะที่เดนมาร์กและกรีนแลนด์ยังพยายามรักษาหลักอธิปไตยและสิทธิในการกำหนดอนาคตของตนเองความสำคัญของข้อตกลงนี้อาจบ่ได้อยู่ที่ว่าใครเป็นฝ่ายชนะหรือแพ้แต่อยู่ที่ว่าแต่ละฝ่ายสามารถรักษาผลประโยชน์ของตนเองไว้ได้หลายสำใดใต้กรอบเดียวกันและอันที่สำคัญที่สุดก็คือบทสุดท้ายจะกำหนดเส้นแบ่งระหว่างบทบาทด้านความมั่นคงของสหรัฐกับอำนาจตัดสินใจของกรีนแลนด์ไว้อย่างเมื่อนโยบายถูกนำไปปฏิบัติแท้จริงคำถามสำคัญจะบ่แม่นแต่เพียงว่าสหรัฐเดนมาร์กหรือกรีนแลนด์อธิบายข้อตกลงอย่างไรแต่กันมันก็คือใครมีอำนาจตัดสินใจในสถานการณ์ที่ผลประโยชน์ของทั้ง3ฝ่ายก็สอดคล้องกันแล้วก็กลไกใดจะเป็นผู้ตีขาดของความขัดแย้งนั้นรดิโอตอนของสถานีวิทยุปริตประเสริฐ 92.3 FM ได้เริ่มการรับบริจาคซึ่งเอิ้นว่ารดิโอตอนประจำปีเริ่มมาแต่วันที่1ออกตุเบอร์ไปหาวันที่31ออกตุเบอร์ตามที่จะบริจาคขอเชิญติดต่อนำพวกข้าพเจ้าได้หรือติดต่อทางสถานีขอบใจหากท่านต้องการบริจาคหรือโดเนทหาไปทางสถานีวิทยุ Pre-Triple-Z FM ขอเชิญได้ที่เว็บไซต์ pre-triple-z.com.au/donate ขอบใจ

่านกำลังติดตามรายการวิทยุภาคภาษาลาวและก็กำลังดำเนินเนาะการหารายได้ประจำปีของทั้งสถานีคือเรดิโอทอนปี2026เนาะเรดิโอทอน2026อยู่ในระยะนี้เนาะเริ่มมาตั้งแต่วันที่1เป็นต้นมาออดท้ายเดือนเนาะวันที่31ดังนั้นก็สำหรับท่านผู้ฟังท่านใดเนาะอยากสนับสนุนรายการวิทยุภาคภาษาลาวให้สามารถดำเนินต่อไปได้เนาะก็เพราะว่าต้องได้หารายได้นำโมให้ได้ครบ1,000ดอลลาร์ก็อย่าลืมเนาะก็สนับสนุนก็ขอขอบใจมาที่ผ่านมาที่ได้ให้การมาตลอดเนาะเนาะในอาทิตย์นี้ก็สิได้เริ่มใกล้แล้วได้วันที่6นี่เนาะทางสนามบินจุฬามารีนเฮาเนาะก็สิได้เปิดแล้วเพราะว่าเพิ่นปรับปรุงไม่อย่างต่างๆก็สิได้ให้ความสะดวกสบายไม่อย่างเกิดขึ้นแล้วเนาะก็เริ่มวันที่6นี่แหละก็จะมีสำหรับท่านที่จะเดินทางบ่ไปส่งลูกส่งหลานหรือว่าไปรับลูกรับหลานนั่นก็อาจจะแปลกตาขึ้นเนาะเพิ่นก็เริ่มแปลกตาขึ้นแล้วกันเนาะมันจะเพิ่นว่าจะเฮ็ดให้สะดวกสบายขึ้นในการที่ว่าไปรับหรือว่าไปส่งเนาะบ่ว่าจะเป็นสายการบิน Qantas บ่ Virgin Australia บ่หรือว่าสายการบินนานาชาติอื่นๆแม่นอย่างซี้เนาะเพิ่นสิเริ่มวันอังคารนี้วันที่6นี้เนาะเป็นต้นไปและเปิ้นออกไปแล้วก็อีกอันนึงก็เพิ่นก็มีระบบแบบเพิ่นสิสร้างระบบการที่ว่าขนส่งกระเป๋าเนาะซึ่งถือว่าเป็นแบบทันสมัยที่สุดของโลกแหละเนาะที่ว่าซีได้พัฒนาตัวนี้ขึ้นอันนี้ก็เพิ่นใช้งบประมาณ500ล้านดอลลาร์เพิ่นได้ที่ว่าเฮ็ดไอ้ระบบแปลว่าขนส่งกระเป๋าเนาะของสายการบินนานาชาตินี่ก็ได้เริ่มขึ้นเนาะแปลว่าเป็นทันสมัยแล้วเพิ่นก็บอกว่าเนื่องจากว่ามันสิมีผู้มาเยี่ยมยามบ่มาแม่นอย่างซี่นี่ลายขึ้นตื่มเนาะเพิ่นก็เฮ็ดให้ความสะดวกสบายแล้วก็เพราะว่าระบบใหม่นี้สามารถแบบว่าติดตามกระเป๋าหลังจากที่ว่าเฮาเอาไปส่งเข้าไปปึ๊บละเนาะก็สามารถมันสิมีกล้องมีอย่างติดตามเพิ่นบอกว่าความแม่นยําของการติดตามนี่ได้ถึง 99.5% กันยังเหลือ 0.5% เนาะที่อาจจะมีพลาดหรือว่าหลงแต่ว่าถึงแม้นว่าจะหลงเพิ่นว่าเพิ่นว่าเบื้องว่ามันหลุดแม่นอย่างไปซินะก็สามารถติดตามได้คืนแม่นอย่างคักแน่เนาะเพราะว่าอันนี้นี่ระบบใหม่นี่เพิ่นบอกว่าสามารถใช้งานหรือว่าเฮ็ดเวียกได้ในทุกๆชั่วโมงหั่นไปว่าสามารถโหลดกระเป๋าหรือว่าส่งกระเป๋าให้ได้ 4,000 หน่วยเนาะซึ่งว่าทบครึ่งของระบบที่ใช้ผ่านมาหั่นเนาะอันนี้ดังนั้นก็แปลว่ามันสิมีกระเป๋าเนาะแบบว่าหลายขึ้นหรือว่าใช้เวียกได้ดีขึ้นเนาะเฮ็ดแล้วก็ซอยให้เพิ่มความรับผิดชอบเนาะในการที่ว่าขนส่งกระเป๋าในเวลาเดินทางให้มันแม่นยําให้คงกองเวลาและก็ให้บ่ให้มันหลุดลื่นหรือว่าเสียไปใส่เนาะเพราะว่าอันนี้ก็การเฮ็ดระบบส่งกระเป๋าอยู่ในเดือนยนต์นี่เนาะก็เพิ่นก็เริ่มมาตั้งแต่แคนซิว่าอันที่ได้เฮ็ดเติมอีกเนาะเพิ่มอีกสำหรับผู้ที่ว่าอันระบบที่ว่าสิส่งกระเป๋าก่อนล่วงหน้าหรือว่าที่ห้องว่า early bag drop แม่นอย่างซี้เนาะแปลว่าสิเริ่มต้นปีหน้าเนาะแต่ว่าอันนี้มันระบบใหม่นี่ก็สิเฮ็ดให้ผู้ที่ว่าสามารถที่ว่าเอากระเป๋าไปส่งไว้ก่อนล่วงหน้าได้มันบ่คือว่าถึง18ชั่วโมงเพิ่นว่าก่อนที่ว่าสิเดินทางก่อนเวลาสิเดินทางคือว่าสมมติว่าอยากเอากระเป๋าไปหิ้วไปหยังก็เอาไปส่งไว้ก่อนเนาะเอาไปส่งไว้อยู่สนามบินก่อนอันนี้เพิ่นก็อนุญาตให้18ชั่วโมงก่อนการเดินทางของท่านนั่นแปลว่าสามารถเอากระเป๋าไปส่งไปวางได้อันนี้มันระบบใหม่ของเพิ่นเพิ่มความสะดวกสบายให้แก่ประชาชนเนาะหรือว่าผู้ที่ว่าเดินทางมาเพิ่มเติมขึ้นอีกอันนี้เพิ่นว่าเพิ่นเตรียมพร้อมเนาะแปลว่าสําหรับผู้ที่สิเดินทางมาในอนาคตเนาะในอันนี้นี่เพิ่นว่าสิเพิ่มมีหลายขึ้นนั่นแหละสําหรับอยู่ที่อันเมลเบิร์นของพวกเฮานี้เนาะอันนี้เพิ่นก็ทั้งรัฐบาลเพิ่นก็ตั้งใหม่ขึ้นเนาะเกี่ยวกับระบบนี้แล้วก็อันนึงในอาทิตย์นี้ก็ทั้งรัฐบาลของรัฐวิกตอเรียเพิ่นก็ได้ออกมาเนาะเกี่ยวกับเรื่อง
ข้าพเจ้าเคยได้เสนอข่าวที่ว่าการที่เพิ่นสิสร้างเส้นทางรถไฟต่อไปฮอดสนามบินเนาะอันนี้ก็ยังอีกหลายปีอยู่เนาะก็สําหรับเพิ่นสิสร้างรถไฟไปฮอดคีล้อเนาะคีล้ออีสต์นี่ก่อนนะภายในอันระยะ5ปีนี้ไปสําเร็จใน5ปีนี้แล้วก็สิต่อจากคีล้ออีสต์ไปสนามบินเนาะอันนี้เพิ่นก็เริ่มแล้วเนาะสําหรับอันสายโครงการตัวนี้เนาะสายเส้นทางที่ว่าเดินทางรถไฟไปทางสนามบินนี้อันนี้ก็ไปว่าก็มอเข้าไปอีกบาท91เนาะสําหรับซาวิคทอเรียที่ว่าที่จะใช้เส้นทางรถไฟไปสู่สนามบินจุลมารีนนี้เพราะว่าเพิ่นสร้างความอันนี้ก็แปลว่าสามารถอยู่บ่ว่าที่เส้นทางใดเนาะก็แปลว่าสามารถขี่รถไฟไปถึงสถานีไปถึงสนามบินได้แต่ว่าต้องได้รอท่าอีกอันนี้เพิ่นสิสร้างไปฮอดทุลมารีนนี่ภายใน5ปีนี้แล้วก็สิสร้างต่อจากโมเมนต์ทุลมารีนจากคิโลอีสเนาะแล้วก็จะสิสร้างจากคิโลอีสไปหาสนามบินเพราะว่าคิโลอีสกับสนามบินก็บ่ได้ไกลกันแล้วเนาะอันนี้ก็แปลว่าม่อเข้ามาแล้วก็สร้างความสะดวกสบายให้แก่ผู้ที่ว่าใช้เนาะการบริการหรือว่าบ่อยากขับรถไปแม่หยังซี่เนาะไปทั้งเที่ยวบินของเอารถไปสนามบินบ่แม่หยังซี่เนาะมันสิยุ่งยากค่าจ้างแม่หยังตื้มอีกเอาใช้รถไฟนี่ก็อาจจะสะดวกสบายได้เนาะอันนี้ก็เพิ่นก็สร้างความสะดวกสบายนี้มาให้เติมอีกแล้วก็มีข่าวนึงเนาะที่สร้างความระทึกใจขึ้นก็คงจะเป็นเนาะเที่ยวบินสายการบินที่เกิดเหตุการณ์ที่ว่านักบินห้องเนาะหรือว่าโคพายโลตท่านก่อเหตุที่ว่าแทงนักบินเอกเนาะของเที่ยวสายการบินอย่าง FZ1073ของไฟลท์ดูไบเนาะที่เดินทางจากดูไบไปเทลอาวีฟหรือว่าไปอิสราเอลหั่นเนาะก็เกิดเหตุนี่แหละขึ้นมาก็ซึ่งผู้ที่ว่าโคพายโลตหั่นกับแม่นโอมานีเนาะเป็นผู้ที่ก่อเหตุเอามีดแทงกัปตันหรือว่านักบินสมิธมาท่าเป็นคนเสื้อสายอินเดียเนาะก็เกิดแทงหลายแล้วก็เกิดเหตุที่ว่าอยู่ในห้องบังคับการบินในขณะที่ว่ากําลังสิฮอดกรุงเทลอาวีฟของอิสราเอลนั่นเนาะก็ได้เกิดเหตุให้มีการสุลมุนรุนวายขึ้นก็เกิดเหตุการนักบินก็ถือว่าสู้สุดขีดเนาะในการที่ว่าออกมาจนว่าเอาผู้ที่ว่านักบินซอยหั่นออกมาแล้วก็มีผู้โดยสารคนอื่นๆแล้วก็คนอยู่ในยนต์หั่นซอยจับกลุ่มนักบินซอยหรือว่านักบินห้องหั่นไว้ได้เนาะแต่ว่าปัญหาตอนนี้ก็ในเมื่อจับคนนั้นแล้วก็นักบินเอกหรือว่านักบินต้นต่อนักบาดเจ็บก็มีเหตุการณ์ที่ว่าว่าจุดประสงค์นั้นพวกเกี่ยวคิดว่าสิเอายนต์หันหัวดิ่งลงดักใส่เป็นแบบป้องกันให้เนาะหรือว่าสร้างความหักทางไว้มันเกิดขึ้นกับผู้โดยสารอยู่ถึงยนต์ร้อยกว่าคนนั่นก็แม่นต้องเสียชีวิตแล้วก็นอกจากนี้ก็ยังสร้างความเสียหายให้แก่ภาคพื้นดินนําอีกเนาะก็ซึ่งในขณะที่เกิดขึ้นนั้นก็มีถือว่าเป็นวีรบุรุษก็ว่าได้เนาะซึ่งเป็นชาวอิสราเอลแหละก็บ่เคยบ่แม่นนักบินบ่เคยขับเครื่องบินใดๆเนาะแต่ว่าผู้เกี่ยวหันเบิ่งการชิเน่เนาะที่ว่าเกี่ยวกับการจี้ยนต์ที่เคยเห็นมาแล้วก็หัวยนต์หัวดิ่งลงกับผู้เกี่ยวก็ได้รับหน้าที่ที่ว่าเข้าไปเนาะไปว่าในขณะที่ยนต์หัวดิ่งลงนั้นก็พยายามบังคับยนต์ให้คงทีเราบ่ให้หัวดักลงแล้วก็สามารถที่ว่านํายนต์ลงจอดได้ด้วยความปลอดภัยอันนี้ก็ถือว่าเป็นนายย่องๆเนาะสําหรับผู้เกี่ยวเองอันนี้ก็ได้สามารถซอยชีวิตผู้โดยสาร170กว่าคนเนาะอยู่ถึงยนต์นั่นแล้วก็นอกจากนี้ก็อาจจะมีผู้เสียหายหรือว่าผู้เสียชีวิตในภาคพื้นดินอีกถ้าว่าเกิดเหตุดังกล่าวนี้เกิดขึ้นเนาะถ้าว่าบ่สามารถที่บังคับยนต์ได้อันนี้ก็เป็นเรื่องระทึกใจที่ข่าวที่ออกมาดังในอาทิตย์นี้เนาะแล้วก็อีกข่าวนึงก็ซึ่งเกิดขึ้นเนาะอันนี้ก็บ่น่าสิเกิดขึ้นได้ก็มีข่าวที่ว่าเคยมีเนาะคนที่ว่าถูกโทษเนาะก็คือเค
ริศนาไพ่หรือว่ายังคงมีชีวิตอยู่เนาะแล้วเดี๋ยวนี้นี่ก็ทั้งทนายคู่ความยังกับกําลังสู้กันอยู่ในเกี่ยวกับเรื่องนี้หลังจากที่ผู้เกี่ยวอันได้ถูกตัดสินประหารชีวิตเนาะตั้งแต่คดีความตั้งแต่ปี1995แล้วก็ผู้เกี่ยวหันกันถูกประหารชีวิตแล้วก็แปลว่าต้องไปซักยาใส่ให้เสียชีวิตเนาะแต่ว่าก็เกิดปรากฏว่าสิทธิ์ซักยาเข้าไปซองเข็มละกับผู้เกี่ยวก็ยังบ่ตายเนาะมีเหตุการณ์ดังกล่าวนี้เกิดขึ้นบ่สามารถเฮ็ดได้เพราะว่าคันสิว้าวแลนางไพ่นี่นะนางนี่นี่มีปัญหาเรื่องสุขภาพอยู่แล้วเนาะเกี่ยวกับเรื่องทางกายของนางเกี่ยวกับเรื่องมีปัดไปว่าเป็นโรคไปว่าเลือดเนาะไปว่าเลือดผิดปกติแม่นอย่างซี่นี่ไปว่าทาว่าฉีดยาเข้าแบบเส้นแม่นอย่างทําปกตินี่มันสิบ่ได้ผลแม้กระทั่งตัวนางเองหั่นในขณะที่หมอเนาะไปซักยาแซ่ให้เราแล้วกันยังแนะนําว่าซักอยู่บ่นี่นี่บ่ได้ผลเจ้าต้องซักอยู่บ่นี่บ่นั่นแม่นหยังละกันใส่บ่หน้าเอิกแม่นหยังซี่นะไปว่าให้เอาทรายใส่อยู่บ่หน้าเอิกพี่บ่หรืออยู่บ่นี่เราก็แนะนําอยู่ว่าเพราะว่าการแค้นเฮ็ดแบบนั้นมันบ่ได้แต่ว่ากกะผู้ที่ว่าปฏิบัติเนาะก็ตามกฎระเบียบการก็เฮ็ดตามปกติก็เลยเกิดแบบว่าเหตุการณ์ล้มเหลวเนาะในการที่ว่าฉีดยาให้นางนั้นเสียชีวิตหรือว่าฉีดยาคันสิว่าก็เป็นยาพิษเนาะยาพิษซักเข้าไปในทําอิฐนั้นก็เลยเฮ็ดให้บ่เสียชีวิตเนาะบ่เกิดผลก็อันนี้ก็ทั้งหลายฝ่ายบ่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่หรือว่าผู้ปกครองแขวงเองก็ได้ออกมารายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้เนาะว่าอาจจะเป็นไปได้ว่าการประหารชีวิตนี้อาจจะเลื่อนไปปีหน้าเพิ่นว่าเนาะเพราะว่ามันมาเกิดเหตุแต่ว่ามันมาเกิดเหตุจังซี่ล่ะก็แน่นอนเนาะก็หลายฝ่ายโดยเฉพาะกะทั้งทนายความของประจําตัวของนางไพ่นี่ก็ออกมาเรียกร้องเนาะว่ามันอาจจะบ่เกิดขึ้นเพราะว่ามันเกิดเหตุจังซี่ละเนาะทรมานแบบนี้ซึ่งนางไพ่นี่ก่อนหน้าในปี1995มันอายุ18ปีเนาะแล้วก็นางเองเนาะแล้วก็มีแฟนเนาะอายุ17ปีแล้วก็มีมู่เนาะก็คนนึงอีกเนาะได้พากันไปแบบว่าเหย้าทางโคลินสแลมเมอร์อายุ19ปีหั่นซึ่งเป็นหมู่เฮียนห้องนํากันหั่นเหย้าเนาะยั่วเหย้าไปแล้วก็ไปฆ่าแปลว่าไปฆ่าไปทรมานแล้วก็ไปฆ่าซึ่งทั้งนางไพ่แล้วก็อันแฟนเนาะชาวชิปนี่ก็รับสารภาพว่าได้เหตุได้สังหารได้หมู่หั่นแท้แม่หยังก็เลยก็มีการแบบอุทธรณ์แม่หยังหลายสิ่งหลายอย่างมาจนมาฮอดอันอันนี้ก็แปลว่ามีการตัดสินเนาะแปลว่าให้ประหารชีวิตเนาะดังนั้นก็ถึงแม้นว่าทั้งศาลเนาะก็มีการอุทธรณ์แม่นหยังซี่แหละบ่แปลว่าเรื่องบ่ให้มีการฉีดยาตายให้ยาเพิ่นให้เกี่ยวตายนั้นเนาะแต่ว่าทั้งศาลนั้นก็ได้มีการยกเพิกถอนแปลว่ายกเลิกกันยังคงต่ออันฉีดยาอยู่เนาะอันนี้ก็ออกมาก็มีปันไปว่ายกเลิกกันยังคงต่ออันสิทธิ์ยาอยู่เนาะอันนี้ก็ออกมาก็มี

0: กติเนาะบ่คือหมู่สิทธิ์สิทธิ์ยาเข้าเส้นธรรมดานี่มันบ่ได้ผลแต่ว่าหลังจากที่ว่าเกิดเหตุนี้ขึ้นเนาะในขณะนี้นี่ก็ยังนําตัวส่งโรงพยาบาลไปยังมีการปิ้นปัวเกี่ยวอยู่เนาะในเกี่ยวกับกรณีนี้แต่ว่าก็ยังบ่ฮู้ว่าสิฟื้นบ่หรือสิเป็นแนวใดอันนี้หลายฝ่ายก็ยังคงติดตามกันอยู่ในขณะนี้แล้วก็แน่นอนทั้งทนายความของนางไพ่นี่ก็ได้ออกมาเนาะเนื่องจากว่าก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ว่าเศร้าสลดเนาะจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี่ก็ให้มีการยกเลิกบ่หรือว่าให้เกี่ยวกับเรื่องการประหารชีวิตนี่มีหยังหรือว่ามีการทารุณเนาะคันถือว่าเป็นการทารุณแล้วก็เป็นการลงโทษแบบผิดปกติมีหยังเสียนะปฏิว่ามันบ่เคยเกิดขึ้นอันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่ว่าเกิดขึ้นในระยะนี้ก็หลายคนก็เนาะเว้าถึงเกี่ยวกับเรื่องการประหารชีวิตที่ว่าสามารถที่จะเฮ็ดให้นางเสียชีวิตได้เนาะอันนี้ก็เป็น1เคส1กรณีที่หาก็เกิดขึ้นแหละในปัจจุบันนี้เนาะก็อย่าลืมเนาะท่านผู้ฟังเนาะกับ Rediton เนาะปี2026กําลังดําเนินการอยู่ในขณะนี้เนาะ
1: ข่าวประชาสัมพันธ์จากวัดลาธรรมนิเวศซึ่งตั้งอยู่บ้านเลขที่1970 South Chipland Highway Boom Grandburn ทางวัดลาธรรมนิเวศได้จัดให้มีบุญออกพรรษาขึ้นตรงกับวันอาทิตย์วันที่18October 2026เริ่มแต่9โมงครึ่งต้นเสาร์เป็นต้นไปเอาล่ะท่านผู้ฟังมาฮอดนี้รายการวิทยุของพวกเฮาก็หมดเวลาลงเพียงเท่านี้พบกันใหม่ในเช้าหน้าอยู่ดีมีแฮงสุขคนสบายดีแล้วก็ขอบอกขอบใจที่ท่านติดตามรายการวิทยุของเฮามาตลอดรีดิโอทอนปี2026เริ่มแล้วแต่วันที่1 October ไปหาวันที่31 October ขอบใจ